ดูลังปางอุยดูโลยามวยอันดูเสียงเดนานิงาเดดวมบาตุงอัลปลาอาดาปันสวัตตาริกิรบาระปันสวัตตาริสงาลตะปะกะกีอันตุรวะงเดอาดาปกิรานยาปันสวัตตาริปะลานยาปุญโยังอาจิอันตุติเสีย

ปะกิอาจุนวันปะยุโลอะอวะบารายวันงาลิเลียงปวันนาการามาลิดูโลดาริโลอะกิอาปูกาเอปะยุโลอะตะปังบากุมาเอวันนินาเอรวาเอกานิดีรุโรอะกิอากิลาบะมิญะอังเอริโรอะกิอาจายาโอลาลงาโอปังอาลมาฮติตาจาดูดาดาเบรยามันเอดิอาเอเดวาเอมานยาเดบลาPengujina yang suah rekna denya orang ino anang sakale nama kabini ya soya kena denya orang iat duyat wang company ngame dila ura laki tadiri.